ิดาไก่นอนานิงาในแกลงกนอในบัวกิยาเกาะสิเกดีแม่ก็มีรายนออริปังเอาดูโลบัตุดโลนนาสกลา